0: ากว่ากูตุ๋ยหรอกกูมีนะได้ก็สั่งเลยสุดวัยงาบ้างงาบ้างปะดอกรูแม่กูเดียวยังก็สุดวัยน่ะมีนะเนี่ยอันเตะมาก็สุดวัยน่ะได้หนูเดียกกูต้องรีบพูดกับบ้านเลยตำรวจกันเลยสู้เสียดอกยามรณะบัจจัยเนี่ยกรูแม่กิตาเกียว
1: คนนี้ก็ได้ๆในเวลารีพอร์ตกับปูเลียในลับป้อนยังรีพอร์ตกับปูเลียงับไม่ปูเลียงับบ้ารู้ไหมคิดใต้เปี้ยวไม่คนนี้กันเหรออินกุ๊บ
2: เนี่ยน่ากูถามยังเดบาร์โอ้ยเอาแต่กระกุมไม้คนนี้ก็จะกอดรับผู้เที่ยวไว
1: ้คนนี้ก็ว่า
2: house wash น่ะกระมาตากรู้ไหมระบบคิดใต้ปูไลกับนัวต่อกับโปรแกรมปูไลกับคัมปองบาเล่คัมปอง
1: บาเล่คัมปองปูไลกับนัว
2: น่ะไม่ยอม
1: วิเศษบอกกันเหรอเนี่ย
2: ในคาตีก็ได้ยาบิเซ่น้องมันยังสูบบิเซ่กูมาเศร้ามาได้หังเกดเด้เ
1: อาอ๋อ
0: แต่ยาบิเซ่ปูเลสมโนนบักการนางนัวรู้ไหมกี่ไตเดี๋ยวไว้อู้ไก่กระตีรู้ไหมเนี่ยน่ะดีกุญชีมาแน่ปียะยามาเดี๋ยวกูแรงสมัยนัวกี่ไตเดียวมึงก็ยากูเลี้ยดิปัจจัยอ่ะปียะก็กูนั่นแหละบักกากูมาเดี๋ยวก็สุดวัยสูเวสการันก็น่ะดีกูน่ะเต้ามุปวดตุ๊บเตอลีอ่ะญะสุเวสปีก็มีติอ่ะญะญะปาแซงงาเมกนะบางะปะแตงเด
1: ้อ๋อกะญอไอ้เนี่ยญะเดเดียนนี่ละเดในบีไลฟ์กัมบ้าใหม่ๆหัวเดียนแกมเดียรามอคะเมกะมาดอกปังรามิกิตอเคียน
2: เอามาเนี่ยกูมาเนี่ยก็ได้อามาเดงอซอบกัมบ้าใหม่ๆหัวนะเต้าสมัวกะปันไตกิตะพีเลียกัมบ้ากะมาเนมาเนวะในบีไลฟ์Kemana gamau dia penuh tunggu yang semua gamau dia nak ngam lagi bangsa bukai merak kita.
1: Amat.
2: Amat dia mayu-mayuan lagi post dia makai yang nak tapi es dia dulu pun ngai nyari kiga kepada badas me. Toto dengar si teh dah gay aneh kelalu temu orang ada baru me kita. Ngepost dia rempo to aku jalaikanu temu orang yang dia ada dia kemana kedai mau tanya es dia kemana kedai TV dia angkat kura yang kam CCTV orang jai sate aduh lo kau batu kemana kedai. Kamera CCTV deh nya.
1: Lah tadi yo rulian deh ne gua.
2: Eh, ku mai ada sare dua ku hidup, ku mai darah kemare. Tau nyu tua ai aku tau nyu bakap pun kara niau. Kena tadi ya runiang.
1: Hau mai ne gua.
0: Eh. Ka do ka bisi mangka himpun. Ka berami mangka mi bulai ngadele sibilia wai. Hakai. Amat age rayo ka bawangi de to. Tare ne sumpang. Eh. Ka mabua ku nyum baunya. Ya wangi nama kena dia nyok. Ketemu aku, nanti wangi ke mana ya? Ada yang sangat mau tu. Ya lu sebing aku palok aku laban tu.
1: Ih, akain pedih agak ngenamnya. Wangi tu tadi, nama minyak wangi tu setau, ne. Yang tua uji tu harinya nyamai dah, wai. Tu lain lah saya tu.
2: Kita minta ya, butuhnya. Nyom dulu. Oh. Wangi nama tu, wai ni sumpeng.
1: Nai wangi ya.
2: Kadang mana minyangin,
1: minyangin ya.
2: Kita aku nyiwa main dulu, nyiwa main dah. Cuba aku butuh aja. Bukai butuh jaya udah tau.
1: Bukai ya.
2: Nih
1: yang kau. Kita nama ke jaya bisa.
2: Tapi butuh minyangin ni sumpeng, tu minyangin perut tu. Ayo, dia sumpeng. Ayo, kelalu. Butuh minyangin, ayo dia
1: bakal. Kau tu mau, apa tu tu celap-celap di tu ya? Kau tu dia perlu.
2: Kebangi berangin ni, merah dia cap dia nyanya.
1: Cap di tu bukan ni ngau tu dia.
2: Koyong menu nya dewet ni, merah dia nya.
1: Nih, aw.
2: Nyai kemitnya, merah dia dapat koyong nya.
1: Koyong nya.
2: Nya. Ayo,
1: pu. Nya ya, pu kena ini memuai bau tu.
2: Ya, meriah nya, ya ke berangin.
1: Lo lihat nak ni, kau kedai minyak angin laut.
2: Parai kita itu bayi ini sumpah yang tu, ini bilai, kapok.